ตปีไกไงก็พมาไกลอบิสมาตีไงตีปัญญาจะไหลเด็กก็ติตีลูดูลูสลบนางาญาดูดีญาสงาเงินเนาะนาใดจะไหลมาตีตุบนาคาจะกุนาจะมาไกอปีจิตาเกตาพระกวะกันทังอติกวะกันนาละมะอาสามินะสกตาอริบุลีกระดุยมิเมตกันนาบลีรุติบกาลกวะนุกาลลาลักีกันนากันบลีละวะมันวะกันเงาบบีกับบีสีลบีปักไกดูดีอริ